and I'll catch up. You said the drop, we said KI, do you got the drop? I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Not a bitchy trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting, learning the wind and regard. Not a weedery. A gentle sister job. You got a good soldier who will cook her on me. Machine and again, I lay. A deadly big hair. Not a weedery. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางโจ้เรียกกุบจีบีซีเอสต์ได้เปิดสิ่งเล่นในใจที่ทุกการกุยปีที่อัฟกานางโจ้ปีดูด้วยหนูจะเอามุกเงยเงยเงยสั่นจีเนี่ยอัตตาด้วยปีเกย์อะไรหนูเงยเงยปีดูด้วยกันนางโจ้ปีกุมันมาด้วย เราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งได้แล้วก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันไหมคะมารู้เลยเตรียมเลยเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ามารู้เลยจะเอ็ดจะได้ใช่ไหมมารู้ชื่อเสียงจุดสุดตรงไหนจ้า มารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ไปดูน้องว่ามันชอบกูไม่เชื่อหรอก

0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดีปลาบงลีทานพี่รองาดูงูนี่บาผิดบ่มะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแกดาบะงาอ้างงูเมซุพี่รองจำมาตัตติงูทาบาเด้ลูกจอกตัวเด้เลยจะ
1: 68 ตัวป้าตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อลงไม่อยากบุเตยล่ะใส่จักคลีต้อมน่ะช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ยอย่า

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่มะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอกตั๋วพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่านพี่แล้วงาตรงงูนี่บ่ผิดบ่มะรู้งารู้มาอัตตัสสิดีดีอัตตัสสิดาดิโดบ่ลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดเป็ดอ่ะงาอ้างงูแม้สุบิ๊ดจะมาตัตติงูถ่าบาเด้ลูกจอกตั๋วเด้เอ้ยจะ60ตั๋วปลาตั๋วเด้เอ้ยไปบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อลงบ่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแ

Okay, ambo mom sing skala snang bo ta ye me kein buai bui kan ki as me de ground light stang to vang to hang gra cha phang mcdm to ka mo ya khila he stang to je ken ne ta plan 9 room pra kan ki pon di puin cha pru ta plan man pun suk sap mi ka alya te ti pun ti to la yok yo ka ki te ti pun ko gra tong he phan mo ka da ki lya tengah lui sengai pelak sengai taplen man pun suksa hoi tip uing di ut konwa pun seng mai cak lu MI kau alia mokenan cuk cho fedre mekui unit ang mai veng teng pekau ku veng nyai cuk cho rang rau nai rung prai pun di krom pop tep te kaki ekoni kui kera chong hi mokhe chao kera thung bong ji cuk cho kera tep te vong ting chok ลูกกากีมักกุยเฟเรยูเนตอจูชาปนติตองยำหอยตับแลนมันปุสุสากิมอกขึ้นนั้นปมอกมักกุยพีทีเอฟไม่ปมอกจุดจอเรียงแล้วในรมปราปนติยุกันจอติหอมหอมไอปนิกุยกราจองมักคือเจ้าปนิติปีตับแลนมันปุสุสากมอกประกอบหอมกะรีปนติยอกยอกากีอยู่นั้นเฮพันหมอตีพิษกินนายกันเขียอังตมอตีอบกว้างหักแต่ก่อนรับเสียงหมอกระดาษเดือดหักแต่ติงมะกุยจุดจอตับแลนมันปุสุกสักจากรูนอกีก็ปนที่ปุยไม้ตรงกลับไปอยู่จุดจอตับแลนในรมปลายหมอกระฟาร์มฟาริตติบนกุยกระตองเฮตับแลนในรมปลายไม้ตับแลนก่อนรับเมืองของอุยปนที่อยู่นายไม้ตับแลนมันปุสุกสักปนที่ปุยเอ็มไอก็อาลียจากปูตะลามท่านหมอจุมจากปูอันแกนแน่กุยติอเมริกันดอลลาร์สตายแซนตรงหวยเก่าตายแซนไอ้คนกุยกาตองเฮ้สตังราจิจิแกนแน่เมืองกันเนตาเมืองเชสไม้เมืองญี่ปุ่นแคนคีพอหมอจุดจอก่อนไปเมืองเมียนมาพอหวยกระเดะเมืองอันแกนแน่ปนดิครอมติอยู่กันจอกระยอกยอติสงายกระเนียกจูอย่างซันสุจิกระจายตินมกระเดะขี่เลียเก่าติมสงายปนดิอยู่เนี่ยนมปังโซนอันเฮ้เมืองกันเนตากระดูเฟงแฟงกูฟ้าแคนคีปนดิทงปุงดิลังกระกระจายติจุดไม้ตักตายพอหมอจุดจอประเวกระเดะอันหมอจะอยู่กันจอเมืองปูปองติอยู่ไม้กราบเสียงเฮ้ร้องกระไปอยู่กี่แกนแน่กระเดาอ่านเปาลูตะกุ้งพันยาอังเซนสุจีก่อนอิ่มจูสสังปุ่นปลีคดีไม้ประหมอดจุดจอจะอยู่กันจอมเมืองปุ่นปลือท้องสสังปุ่นกล้วยกลัดหลอกหลานกี่คุกอยู่กับประกุยเป็นกลอมเฮ้ยอ้อมอ่านจะกวางกายเมืองเชสไม้ประหมอดเฟ้งเรดกระต่อวิญญาณรังเรียวสังไห้หอยเหนียกจูอย่างเซนสุจีเมื่อคืนนั้นพันนอกรกุยก็สงสังผลปีที่ยาวสนาคราบุษงนอกิก็ปนติยุกันจอดกระต่อประโยชน์ทำรีเฮเลือกไฮแอนกระดาเมืองญี่ปุ่นเป็นตุ้งจูอังอาก็ปนติยุกันจอดกระยอกยอดที่สงายเนียกจูอย่างเซนสุจิตได้ดีนอมประมอจุดจอบญี่ปุ่นลุดต่ออามัดก็คุยที่เฟกกระดาอันไอปนกุยกระต่อให้สตังดูจุดจีกันแน่ตับแลนมันปุสุกสักเข้าหายอยู่นอกวัดสละแขนขี้อังตมอสังลุยคิดต่อปืนกลอมกระดาษตุ่มตายจูยะกราบุ่มมือส่วนสังปุ่นกุยกระเกาะจงสอบสิบรอมนอปุ่นที่คำคือกาจีนอปมจุดจอบลักกระกุลาตมกะอากระดาษกระกุมตมูเฮกระดาษเมืองอเมริกันปีทางสุกเดอะเฟนนิวยอร์กปุ่นที่อยู่กันจอกระกุมกระดาษขีดเลียเกาถึงสงายสงายแอนแขนขี้ประมอจุดจอประกุยเป็นกลอมขับตียาวการหลายอันกล้องกระประโยชน์ตับแลนมันปุยสุกสักแขนขี้เบื้นกระกวางกระตัดดาราเริงไดโนพันหมอกปืนอุปติอันอังกุยกระคอไม้ตับแลนพันหมอกกล้องกระประจุคลีกิดอยู่กวายสลักแขนขี้ยูเฟกิดเอิญตังอาพันเป่าหิตยาโซนตับแลนกุยกระคอมกิติส่วนสังผลกุยกระกะจงอับสกรอมนอติดที่ปุ่นที่อยู่นั่นอีกปุ่นกุยกระช่องให้มาขึ้นนั้นกระเดาขี่ลุยปุ่นกุยกลุ่มตับแลนมันปุ่นสุกสักปุ่นที่อยู่กันจอปวยสลาคล้องกลับไปปุ่นกุยกลุ่มตับแลนมันปุ่นสุกสักปุ่นที่อยู่กันจอปวยสลาคล้องกลับไปอยู่นออังตมกระประรับประสีอัง

0: máy bấm hoạt sắc cài cài tập lên máy bấm xúc sắc tập máy online vốn đi giao bị phát mở tập lạc mở còn ra bự xưng bà kẻ cài cụ này tập lạc kẻ nẻ mở lên yàng ráo này rùm rải vốn đi dụ cài cho cài giao tì phát mở tập lạc kẻ nẻ mở chụp cho em yêu ta thì một quyền sĩ ập hoạt châu NLD chụp cho em yêu ta nhé nhờ hị ạ chú giá nó có sử mẹ thì giao cả kỳ ác kẻ tờ con cả cùng tất tí yang mo kon nan ka da sna nai rum prai rang rao no ki mo ku ku krap pong ki ti ting lang rang rao ki krong krap sme te hu ka da sna da kra fere democracy so sam ti te mo kan jo pom hom ba cho son kon ra pu sen pun ti ah mai no kra ba sang mai meng nyam ma phan mo ka da pok hem in ba cho ti ti pun klom asia te chop cha kan ti mo ba ting chu so sam pun ku krap ka chong กระอุดกระกุ้ยกระปุกเสิงนอกก็รู้ที่ตึงจอยกระปุกเสิงนออาจุนันก
1: ็รู้จิตตุจอแลมพี่ตุ้มยาเชนคือรู้ MCDN Internet Radio กันในทั่วเลยในใจมาลูจิมินุเยจอแลนท้าวปุกแกมเป็นนี่กูจอญาโบท้าวปุกพี่ตุ้มเย่ลูมุเย่สาวินี่เย่ยดีเย่จ้ะลงงานนี่กูมีอาพี่ตุ้มเย่ปุ่มุติชีอาเป็นนายจาโบ MCDN Internet กันนี่จอญาเทตุ้มจาโบได้ตัวไปขอไล่ปารีจอญญาแทบีทอดปุกุญีเปเจียนอาภิญจมารู MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့จอญญาတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်ဒေါက်တာကုမ္နံပန်းဟဲ Stapun cuci kena kerja jadual dating sekarang tengku dah kute keep hawai luan dah keep hawan mai tunggu kerja kiliya kui kerapit nai kerja an kena taplen man kui suksak pun kui kerajum tunggu lui ke kui pemat kui ke aliyah ke plakra tete plakra nai rum prai PDF pun dipilih setang yunan keep hawai luan dah keep hawan hawan sengai penjemap ya.เฟมงชัวประมวลตับแลนมันปูสุกซาคุยดิหมายชื่อตะลามมกขนั้นจุดจอบปลักระไหนรวมปลายปนติเต็บแต่กี้กุยกระชมปลักระตับแลนมันเหลียกเกยออมอันเดอร์คีพวนเกาติมสงายเฟยิมูกระดูเนี่ยยังตะมูมอจุดจอบตับแลนมันหวยหมายชื่อตะลามประมวลจุดจอบตับแลนไหนรวมปลายก็ปนติเต็บแต่กี้ปนติกุยกระชมลุยกะกุยกรามัดวิกาเอปนกุยกราต้องเดอคิลียลาสงายเพ่งช่างอูอังอาเรียงร้าปกุยตะเสียตับแลนมันผู้ศึกษาคุยกระเดาะขายเยยังมันชูประมาณจุดจอไหนรวมปลายขอเสรียงติดเต็มเต็มปนกุยกราชุมตั้งงานวิกากุยกรามัดทิมกะปนปีไหลสังจุนันเฮพันหมอกระเดาะที่อยู่กินนายแคนคีปับลักระกุจักกุตือตับแลนมันผู้ศึกษาไม้ตับแลนร้างร้าพีทีเอฟแคนคีส่วนสังปนกุยกระเต็มกระจอยตายแย่มาเกินทีประมาณปลักระเอ็นยูจีการจอบปลักระตับแต่ฟงติงจอบปนที่กบอยู่อื่นอยู่นานในปนกุยกระท้องเฮสตังผ่อนจืดชีแกแน่เมืองปลักไพรโซสังปนกุยกระแน่ย้อมรังเรามาแขนขี้จุดจอบเบาๆที่ฉักก็พันหมอกระดาเมืองยำมะกระดาปอกยำเอียนตับแลนมันผู้สุกซักปลักระเต็มกระจอยโซสังปนกุยกระตับแต่กิตีกระดาปอกยำเอียนปนที่เสาะจะกะกิหมอกเป็นหลอดตีปนกุยกระจองเฮท่านหมอกระเจาะขี้เลียเกาติมสงายแกแน่ตาติเอิญจึกะจะรังปลอดตีปนิกวยกระต้องมกขนานทางไอปนติต่อกระเติมกระจอยไข่ตับแลนมันปูสุกสักไอจอติตับแต่ตมแน่นอกิอากระเดากระกุมอันไอปนิกวยกระต้องเฮ้ยสตังเอินมาลายสตังปะโตจุดจอบปุบยุกไข่ไข่กระดาจับพัง MCTMข้าวให้เนี่ยเปียกรองไลฟ์สไตล์ประกายเกิดประกุยกับฟารอนฟาฮรีไม้แกหมอกรับพลัดประเกรงส่วนเปียกุจึงเจิงแกสไตล์เต็มมาส่วนเกิดจะปุยเฮ
2: อันไหนแม่ปันมีสุดกันนับปันเนี่ยลูจำบูพี่ไม่ยาได้ปันเดวินဇွန်19မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်ထုံးတစ္ဆာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันพี่ก็จะมาขันซาแกะมาพี่มันนี่เราจะมาโง่แกคุณยายอยู่ขันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่ที่ปลาหมูนี่ทานพี่เราหารุงโง่นี่พาชิดมาไม่รู้หารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่พาลูกมาไม่รู้เด็กกันนี่จะกินทำอะไรที่เช่นเดียวกันงาอ้างไว้แม่สูบพี่เราจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไอ้แม่ตัวใส่จะมาจะอาบุใส่จะก็ชอบเราไม่อาบุเดี๋ยนะไอ้ก็น่าชอบเลยสิ่งเดีย
1: Please, Tom, shoot me, please shoot me. Yeah.

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบิงะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบิอ้านี่ตีนออกมั้ยดีปลาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิล่ะนี่โตบ่าลงมาบ่รู้เจ้ากันนี่เสกะนี่ตรงมาดิเช่นเตะล่ะงาอ้างงูไม่เลยสุบิรจมตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าบ่าเลยเอ้ยจะ60ตั๋วปลาตั๋วเด้เอ้ยไหนบ่ว่า60จะมาจ๋าบุ60ตั๋วก็ช่อลงบ่อยากบุเตยล่ะเ

0: and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the egg out we drop. Not only these are people, didn't tell me so tired. Not only empty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Not only the way. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and one day. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, wait, you did. We got so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. That person ran it up. Did you got great PDF got? Not a big way. เดี๋ยวผมก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยมีเรียนพี่ดูเรียกว่าน่ารู้มีคนมาดูมาดูน่ารู้เนี่ยตัวเองน่ารู้เนี่ยมีอยู่น่ารู้เป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งได้แล้วก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะทีนี้มีเรื่องอะไรกันครับ
1: หน่วยอุจจตุตอนแรกพิจารณาขึ้นมาก็ได้ไม่ทราบเบื้องหน้าก็ได้ยามาพิจารณาเสบียงบิดูรีเน่เป็นยังยี่ทั่วปุ๊กุญญาเย่พิบาร์เลยเอ็มซีดีเอ็มก็อภิสิทธิ์เต็มสันนี่เร่มองลูมวยก็ตัวเย่กูรีมีเบื้องก็เสบียงต่อจังเสียรีเย่ยงเกิดมูรีเน่เสบียงเต็มจังนาคลีดึงเอรีมีว่าพิจารณาเย่บัวรีเจนีรีกู ปริตติยาอองยีตาปูเปนีนาพิบาลีกูรู้เสบียดเป็นยาอีเน่ลุมบัวรีกูมิมิโรตัสวันเดียท้าวกูอาพีเป็นไหนมู MCDM เน่มุมกับมิริยาเย่ท้าวปูเพื่อคูพิเดซานฟรานเบดเอเรียกาเมียมาสปรินฮิวแมนิตี้กาเดเซ่เปปูลูเรนไนจาวอติเปเต็มพิอาอับบาลี Facebook สามยานาเมียมาสปรินทวันวันกูเสด็จไหนเดลูเซลกานีเปลูลูบากา Spring23@gmail.com ngupu baby macam mana donation for displaced Myanmar education lo yeda nai mana American soya ye akon kelo kuen ati mampu alukan pihapai ngu pepo tua ma pihbarik niya.
0: Baru baru HD cerita ni. Baru sisa jodoh satu orang. Maru orang tak kau baca. Maru baca lawan macam tu. Isteri aku,

0: dudong mi nu lepa ulena pol nan zaten mcdm chin lai zo program sin chibai kan lobu tu chan isin zar khatsung thu thang lor khom pol kanun lo thanding thasum mangral shangi mi 17 helicopter chu ansiat swat thairanga thal pau do thleng tu ral ka pol ansun loi thu lai lak makui federal unit khum him nak lam tlang boi zungin ansim thu thasum mangral shang poli mi 17 helicopter chu ansiat swat thairanga thal pau do thleng tu ral ka pol chu ansun loi thu lai lak makui federal unit khum him nak lam tlang boi zungin antar langasi jun thane kun luan thum su ni ral shang poli mi 17 helicopter pakhat chu makui federal unit pakhok ko peng pi miai peng hun pakhata dau thleng tu pur pol tang khomin hlo thling te in ansia swat thei thu thon pe paro in atu vekin ansim na asi hi operation chu NUG khum him nak lam tlang boi zungi ral ka pol lai lak makui federal unit achauza khum him nak lam tlang boi zungi tairak khi mu na kho khan nak le bom nak peng nak thon makui federal unit khum him nak sit chang pol makui pitu ka kwe ye tamro makui pdf le tang ko polin thazetin antwa mi tin ansim atu veki ral tha takin rala dau tu mipi ral ka poli hlotlin nak chu alei chen sun loin an upat asi thu lailak makui federal unit hum him nak lam tlang boi zungin cha an su asi ramchi mi pun thiam thrai kai poli mun ram silawin makui vek mun ram pola ral sangi helicopter chu fpv drone thon an dau theina khi tol sungi dau thleng tu bur por saka hlo tlin nak pakhat asi I che theory pol angan theu tu tactical raptor 2.0 khalin alom thu asim si asinan fpv drone mu nak video a chun an ka dan an lang ter nak hi asau tuk ruanga drone arat nak lam jin khal an thei thei ding a city in chun ruwa nak ampe dau thleng nak tua tu ral ka bur poli dau atong mi mi 17 helicopter e aman hi amal bikin american dollar tan riat isin atam bi tan hlei riat tiang a si thei tin thei si nasataki ral dau re ro nak min tat le completa ral sangin bom an thak be thu chin ram kul sungi dok nak na sajetin achang re ro nak min rat le kampaleta ral sangin bom an thak bet si tin tol sung thu thang polin an sim min rat kwa chu nga sal thading in thasum mang ral sang polin mai an no re ro ronga ral sang pol chu lam jin tuana le chin ram kul thang lam akil khoi tu cpu cpa hau ha mi tang ko pol kar lak me thlat che mi sin thokin atu chan tiang ka ok nak asau sang re ro tin an sim kaung na ka ral sang lamin an hliam na ronga mintal le kamplep peng chu van jami sin na sate in an ka bom si ral sang van jam wain throl thon bom tam pi ni tin ten an thaki jun thani kul hluan nga ni khala mintal le kamplep chu van jam thon bom thak re ro si tol sung chu tang sham poli thai ter na ka mindat khwa ni su anak lam hun chu jing lama van jam panhi thon voi thum bom an thaki wain thol van jam thon voi sari za ten bum voi kul luan an kap tin thei si chui la ya complete ni swa nak lam hun pakhat khal van jam thon bom an thak vekin wain thol van jam thon voi riet bom an thak tin tol song thu thang sham polin an sim chro I jun thla ni kul hluan ni ni I cha aswana ka chinam kul thlang lam min tet penga thasum mangral sang polin april thani hlei khatni sin jun thani kul hluan ni ni tiang van jam thon voizali le somli an kap ti in thai si ta yim mu ple maung an tua mo nak ronga khayai ko ke yim mu telin minung pase jo pdf se yong chokin an kai thu sakai ram then yima pem peng pi number prok ta yin ta yim mu ku ple maung tin an kau mi pita an tua mo nak thu thon pe paro in khayain ko ke ye mu I ku yi ya shi ye bong a phiu in mai thal thon nai zatin akap that mi si hi ke sanga dik nak nga thai ding in le atwa mo tu khal na sa ten a ye yu thai ding in a mat ti sit ti ta a mat ti shi bu khayain sit tha na talin mi pi kil him tu ta in ta phwe polin an dil hai si chui la ya atwa mo tu pol chu an mai an dik lo nak pol hum ding in an tua mi video fal khal online under tin yima pin peng pi number prok ta in in cha an swa si atua chun himi khes chu pdf se yung chukin direct in akai tin an thai an yu ji hum him nak lam tlang boi jung lam in chun chaya winin cha an swa mi a shi lo alan ta world cup bo lung po ya kolam thu la du phor nak an nei thu chun thla ni kul hluan linia american atlanta I an tua mi ဟေတီလေမော်ရိုကိုတင်းဘောလုံစင်နာကမြန်မာထူလာသူဖော်နာအန်တွာချူမီပီပိုလင်အန်ဟိုစီအတ်လန်တာအွမ်မီကောရမ်ဖဲမလီပခတ်တင်ထားလ်ပေါတော့ထန်နာလေအန်ယူဂျီကျောက်ဇာအန်လုံကင်ထူပိုစတာချူဝေါ်ကပ်ဘောလုံပွိုင်ဆုငါသူဖော်နာအန်နေစီစစ်ဝါဒီပေါ်မဘာတာပေါ်အန်ဒူလောက်ထူပိုစတာပီခလ်ကိုင်သူဖော်နာအန်နေကောလ်ဖဲမလီချွန်ထားလ်ပေါတော့ထန်နာတီရှပ်ပေါ်ခလ်อันสุจินอันมูดูอังสันสุจีทั้งอ่ะ proof of life มินสินนักขลอันเผาหลังไทยจูนทานิคุลลวนนี่นี่ขละอเมริกันรัมนิวจาซีตัวมีวอลกับโบลุงป่วยสงอ่ะรัมเลียงแข็งตู่เมียนมามีปีเทนขัดินดูอังสันสุจีเละรัมเขลทองตลาจาเตนลวดไทยนักดึงสงอ่ะจังไวนักทอนอันดีละสิจุยจังไวนักกีเตลตู่ปอลจูดูอังสันสุจีอีจุกเตลมีกอร์ปอลอันสุอีFree Aung San Suu Kyi and all political prisoners timi cha kingin kutjung pathum tungin dilnak annai ti nan sim New York ki bolung poya chun Myanmar rang changwai tu polin tu phornak annai vekin American bolung poi khala Myanmar thu la ngil loadingin du phornak annai mi khal phur jatin kan mu thai zau polin an tua timi chu athupi lo za ten kan tua thai kau kan tua re roading timi hi athupi tin atua tu in MCDM aไทยเตือนหนักอันนี้สิมินจัดเป็นเกี่ยงกับจุดราลฟางินนิคัตสงอาวานสำทอนวัยตั้มตกอันกาปีนาวหักปฐมอันทีทูเช่นรำกุลมินจัดเป็นเกี่ยงอิมุนประคัตจุราลฟางินจูนทานิคุลหวนกวานีนิคัตสงอาจัดไฟเตอร์เล่วัยทรวลวานสำมังอินบอมตั้มจัดอันหลักทูไทยสิจูมินียิงลำนาจีปังอาเล่มินิสอมทุมสงอามินจัดเขาเกี่ยงอิคว้าประคัตจูจัดไฟเตอร์ประคัตทอนบอมไวทุมอันทากิกุมสริมีกุมเรียดมีเล่กุมชาเกียงกับมีนูนาวปฐุมอันทีอิมิดังปอลคาร์เซียมมันงาทูเทสิจุยเลียจันลำนาจีปังอาเล่มินิเซงอาเล่นาจีปังอาเล่มินิกุลลวนงาสงขละจัดไฟเตอร์ประคัตทอนมินจัดเกี่ยงอิหุ่นประคัตตาไวนิบอมไวเลียทากสิจานลำนาจีปรกเล่มินิสอมทุมเล่ปังอาอินนาจีปะเซเล่มินิกุลช่องขละวอยน์ทรัลวันจำทอนมินจัดนิสวนักลำหุ่นโปละตุงลุงจวยทอนวอยไลขัดอาจาเตนบอมวอยทุมลวนอันทากสิเนตบิกอันทากนากาจุนมีหลายเหลี่ยมตัวเล่อาเซียสวามีดินหุ่นขลไทยสีละวินอันจิงจอยเร่ราอาศีตินอันตาลังหากขับเป็งมลสอมขวาจุราลช่างอินวันจำทอนอันกาปีอินเทนขัดเซียทูจูนทานนี่คุณหลวนเรียนนิสันลำนาจีปลิกยังกระบะหาขับเองมัลสอมขวาจูราช่างอินเจ็ตไฟเตอร์ทอนอากาศตีนไทยสิหากขับขวายินเป็งสอมลีช่องหลานหนักมัลสอมขวายสิเปกหนักอินจูบดินบอมอัตลักนานซึ่งสงะได้รักอัตละลวีอากียงกับอัตลักรวงะอินเทนขัดอาเซียตีนไทยสิจุดที่วันสำคัญหนักรวงะตัวส่งมีปีเชื่อมตัวจูอันเราจุยเลยะจูนทานนี่คุณหลวนรุ่นนี้ขละหากขับเป็งสงะซีเดียบหาคาจัดสักการปัญหาจูราลช่างอินวานจะมีบ่มมาทากิมีปีราลกาบแทนขัดอันทีตินเทสิอันนี้ตบีกับเบงเกิลติเกิลนิดลางนักสักละมาคริสเซียฟเตอาจังไทยรวงอ่ะเบงเกิลติเกิลจูติปิทวนทุมีงกายเฟ่ปอลเล่ติกับปีเอาอุ้มมีติลำนัดวันตูปอลราลเรื่องดิ่งอินเอ็นยูจีอินฟอร์นักอันไหนทูเบงเกิลติเกิลนิดลางนักสักละมาคริปีฟเตอาจังไทยรวงอ่ะติปิทวนทุมีงกายอสวกปอลเลติกะปิติลัมนตวนตูปอลราลดึงดิงอินเอ็นยูจีนุนตูขสักนักนตวนเลมีหลายซอนรวนนักลัมตังบอยซุงอินฟอร์นักอันไหนจูนนิคุลหลวนกวานีสินนิงาซุงจรคัสซุงอินิขตานาคิสินอันสวนากะอตูเวกินอันซิมะซิเบงเกิลติเกิลดินมุนจูกับลิติฟิงเรียเลเบงเกิลติเกลาเมรามันลายสินเมรอสาไทยเมียมาติกับตังตวนเลติฟิงเรียปอลานิตลังนักขังลัมมุกตุงขีท่าทาอิสินถ้าอัฐเบ็ดเทตินอันซิมเบงเกิลติเกิลนิดลักนักสักลำหุนาจุลัยนิลีนีอาจุนคลิธามลนักอาจังไทยคลิปีฟเตดินมุนเตียงอสวกเทตินอันซุมเบงเกิลติเกิลสักลำอ่ะคลิปีฟเตอาจังไทยนิดลักนักขังลำมุกตุงลีท่าอัฐไทยนิสวนักลำมีอาจังมีคลิปีรวงอ่ะมีมารำปุ่มปีมุนตินารัวสูรเทตินเทตินาอันในจุลัยธานิทุมเลนิงานิสุงอ่ะมีมาที่กับล้างตรวนอสิมีระคายรำกุลอียาวรีรำเทนแรงุนรำเทนจนินตายรำเทนกระเรียนรำกุลเลมูลรำกุลปอละคลิปีสางินหุ่นการินรัวตักไทยรินเหล่าปินที่เลียนนักปอลอาจังไทตินเทตินาอันในรัวตักนักรวงอ่ะเลมินนักที่กับล้างตรวนมินนักปอลรัลริงดิ่งอินเลรัวเล่คลิปีแข่งไทยมีดินมุนสีรวงอ่ะ tipi tuan tuma nga gayin le. Tikap na tuan tu pol khalral ring ten dingin thay ter nak an nai si. Atukan lau tan mi tutang pol ju MCDM tutang latu poli kuat mi si. Time petu duda mi na zate para kan lung oi ngay ngay.
1: Teko pian jimmy de kana. Malumwe de berigo, Bummer soja sore, documentary yoshin kago, pyabi kebali. Sakaga, tanai ine, seminit jajin pite dwejao, nachin kwebi pyayabali. Yama sita ye yesamune, sit anashin sene ye a chow, the song de zago, kalirigo tizi jinlo pyabali. Dizakago, kalirigale sewin de zati jabi, a ti di kanzamuri shidwa jame, sura, di jabali. Chili led to Pietorano, Bobago, Shomobu, Genoro Jamarole, Bello Chini Chipchi, Bobago, Shombi Mamma Hopulu, Sakago, Gibidano, Debe Liriga, Biobia Jari, Engineer Boya Lunga Diago, Barbara Sojago, Gibu, Nono, Dugiri, Bido, Nijigo, Tu Nelide, Kaitema, Nayu, Jarabia, Lu, Biobiari, Barbara Sojarega, Zakong, Gomumi Diao, Marigago, Doka de Pietoyarome, Soro, Yamanga, Nijigo, Plastic alien at Toby, you thought up your body. Me, me go three are I. Dim you go to tea to me. Nan me look on yuming up yoli. A me, me go chitte, go yuming at yaw. America mave, well on get shabby, your body. Sit on a shin dollar in a patate, boko, chone. Maulumwe, a tennis hair, sons on lunga boama. Satin tea to eat, sasangayare. Ari boko de rega, a choha, machija robabu. The chole ba, mamma lo nine, that you go jauni jababi. Ba, ma, tapelo shanine, chini ogu jauni durile shibale. Maulumwitio, chini rigo, sape de car, mimi shiga, musadri, belu chatanga jale, surago, bien, bien chita bale. Senza de day, the cho sit anashe tolan yi, botessa, pautojari. The cho seja dojari. The cho, gule ingari, songshong yari. The choga, a tes songshong jayari. The choga, The boa lo, they say a tea jan wajari. The cho tong jan di jari. The cho tea dan beacon yari. The choga, Mimi ye zadi nangangu, they is only a dying quequa be nidwa jayari. Dari ha, sit anashin tolan ye ma omni ye, tolan duri a lo pit duan ine bawari pite. Shega, maulum widow musadri, dilu bajao pijayadali. Sit anashin seniku sanjine lungerigu, biduriga token gejari. ดาวิเมสิตตะกะพี่เนมูอากองเซผิดตาจองปิดูอะมยาสุหาสิอานาရှင်สนิทโกสร้างจินดูรีนอกอินเนอาเนมลายเยเกจาบาบูปิดูรีบ้ามะลาไนอองสิตตะกะแท้งชุบท้าไลเดอะคาอานาရှင်ตอลันยีตะมารีหาอธีจังกงจาเลยดาจองอะเชิงจินเลตวยบีอานาရှင်ตอลันยีโกอะตัตแทซงลุตวาจาเรดูรีโกมောင်ลุมวยอะลีปิวบาเลยแลนผ่องดูรีเยบวะหา Liza Zia Gonyuzia Gong Tekarine Tamai Mata Yi Togejabi Luda Diao Ninero Ji Gueziale Pipari Si Anashingu Dolan Ye Malumwido Shiga Muset Wilu Bawarigu Mayao Chinye Malumwido Dolan Ye Aumma Pime Duru Yen Nigejaluda Malumwido Dilu Nitane Dolan Ninaina Suragule Triyabu Luvare Drubuane Yengejare Yenirigu Mapia Simimu A Yejibare
2: တော်လည်းရအောင်ဘုကစီလုံးဘူးလိုပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေဦးချစ်သူတော်လည်းပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး အာနာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကြီးပြန်ကြွေသွားမှာစိုးရင်ရပါတယ်လူဦးတော်လည်းရင်းမှာအမတန်တံမိုးကြီးလာတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လည်းရင်းကောင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာနာရှင်မုံဒီစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကိုမိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီ
1: ပါသွားနိုင်ပါလေ။တိဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရော အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်နေလို့တိုးတဲ့သွားပြီးကော်ဖီတောက်ရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုချင်းစာစိတ်လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါလေ။အရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါ။တမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲသမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဆရာမောင်ရည်ရဲ့တော်လန်ရေးမှာအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကမောင်လူမွေးကို၆လှမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราปุริมชีวาเทย